แล้วนายพันไปคว้าเนื้อได้เต่าพันเสียหมาได้เงินตามาเสียเมียดังเดียวกันนอนี่ไปทำงานซาอุดีสามปีมีเงินหมื่นได้อดสากำปืนสู่ความหนาวและห่อนตอนนั้นก็เพื่อเงินเดินทางไปไกลบ้านทำงานจนอาบเหงื่ออดทนกัดกินก้อนเผื่อทุกปันใดก็ต้องสู่บ่มีหัวอ่อนใจครอบว่าความอยากได้ให้เมียอยู่สบายดีมีศักดิ์ศรีฐานะอยู่ดีมีหน้ามีทั้งหน้าทั้งเขาสวนคั่วหัวไห้เฮือนหลังใหญ่สร้างให้พร้อมถนอมเจ้าคู่สู่แนวนี่ล่ะเนาะเพิ่นว่าแจ๋วเฮือบ่ทันบ่มพันจมลงใต้ต่อฟังปลูกเฮือนผิดพลาดพังหาได้ปลูกไม่แท้นตัดผมผิดคิดเขียดแค้นเจ็ดวันปองขึ้นมาเสียเงินตาเป็นแสนบ่ตายหาได้เสียเมียไปเท่านี้เสียศักดิ์ศรีเพิ่นสำตึม

แล้วสิ้นสุดกันน้อเศร้าอึ่งถึงเวลาเฮาเหินห่างบุญพลาก่อสร้างเก็บดอกตาลความตุ่นกินน้ำความขันศาสตร์นี่นั่นบ่ถึงฟังไพ่เฮือเดินทางมาบ่ทันสุดพันจากกันตรงนี้ไปดีดีเด้อเศร้าอึ่งคุณนายเจ้าตีนเปิ่มจังแม่นเจ้าเหอเหิมความสันโดดโลดเต้นเป็นไห้กว่าผู้สาวหัดพูดให้เป็นก้าวสูบบุหรี่กินเบียร์เสียน้ำหัวไปซาอุบอสะอ้อนเงินล้านปานผู้สาวน้อเจ้าบ่ยังเงาเบิ่งงอนเฮ็ดให้พายอ่อนซ้อนมีแต่คนสิเว้าพื้นคายหน้าว่าบ่ดีแนวเจ้ามีผัวแล้วปันใจให้คนใหม่นางโมลาสองใจสังคมเขาบ่ยกย่องอายบ้านเพิ่นสิหยังลืมความหลังข้างนั้นวันเฮาห่วงเพื่อนขอพระจันทร์โคเต็มหวงสว่างพาวขาวจ่าวันวิวาสุขล้นเป็นมงคลลำยิ่งหักกันจากใจจริงบอกกบฏโคตรเหลียวเหนียวมันต่อกันบาดนี้นั่นเจ้าสีขาดสัญญาลืมสัจจาอาธรรมจังแม่นดำใจเจ้าเอากันมาพากันสร้างแยกทางเดินคอยเกินนายเลยบ่มีความหมายหอดเงินทองของเครื่องใส่มีไว้ก็บ่สนเหลือแห้งคอยดันดุนไปต่างถิ่นทะเลทรายผูกพ่อตายก็อดสาหากินมันนี่จนว่าเมียหิวสีหนีไปมีผัวใหม่เสียเมียไปได้เงินแสนแม่นบ่